0: สานีนาเกานาดาดาวัชระนีนาตุรันดาดาสนาสานดาดาฮาเลสายวาสเลยวัชระนาดาดาฮาเลกับอาสเลยชิกาเชคากิดายเซมาคาซาโคเยชิกาเชมากิดายเซมาคาซาโคเย
1: ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook kuna da damar cin kyaututtuka da suka hada da matsakaicin plus na shan shayi da kofin sa pesin cup mai tambarin rama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokradiyyar Congo za su fafata da kasar Ingila a yau da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium garda ya shafi rama TV da ke kan Facebook kai lakin na shafin sannan ka faɗi hasashenka a comment section